0: น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาสถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆส่งผลให้มีปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานครับบริหารจัดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวมประมาณ511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนชลพระยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่นางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางครับว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านพยากรณ์การแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนดูแลประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอนุทินเกาะติดฝนถล่มขันน็อตรัฐมนตรีบูรณาการกรมอุตุเตือนทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึง27กันยายนปภ.เผย12จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจมบาดาล596หมู่บ้านกว่าหมื่นครัวเรือนเดือดร้อนหนักกรมชลคุมระบายน้ำผ่านเขื่อนชลพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนรัฐบาลสั่งยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กำชับโรงพยาบาลสำรองน้ำไฟฟ้ายาเลือดให้ได้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมงกทม.เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักพระดอนยันงบกลางเพียงพอดูแลวิกฤตน้ำท่วมเท้งชี้ทุกปัญหาประชาชนเป็นเรื่องการเมืองขณะที่ข่าวสดนะครับก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าจมแล้วหมื่นหลังพิษฝนถล่มทั่วประเทศกทม.อ่วมถนนเป็นคลองบางพลีเรือล่มตาย2ศพครับ
1: ถ้าหากว่าล่าสุดเนี่ยดูจากเรดาร์นะคะของกรุงเทพมหานครก็จะครอบคลุมทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีนะคะพัทยาเพชรบุรีฝนยังเต็มเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าที่เบาบางลงไปแล้วก็ราชบุรีนะคะรวมไปถึงที่กาญจนบุรีก็ยังมีฝนค่อนข้างมากอยู่แต่ว่าอย่างราชบุรีเนี่ยน้อยลงไปแล้วนครปฐมก็มีอยู่บ้างในช่วงที่ติดกันกับกรุงเทพมหานครที่มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะติดตามได้เปิดเรดาร์ดูได้นะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของอากาศว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างอีกภาพนึงค่ะของมติชนนะคะเป็นภาพสภาพน้ำท่วมขังบนถนนงามวงวานภายหลังเกิดฝนตกหนักค่ะในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็ทำให้ระบายน้ำกันไม่ทันนะคะน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: กลับมาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมีคุณผู้ฟังก็รายงานกันเข้ามานะคะอย่างคุณพนิกาก็ให้กำลังใจด้วยเพราะว่าฝ่าฝนกันมาทำหน้าที่คุณแคทแคทค่ะประชานิเวศ1น้ำท่วมมากมากมากมากนะคะ คุณอะไรนะค่ะน้องจอกฝนตกต่อเนื่อง2วัน2คืน1วันตอนนี้ฝนยังตกอยู่ถนนหน้าบ้านนี่คือน้ำสูงถึงข้อเท้าแล้วนะคะคุณ อีกท่านนึงนะคะบอกว่าหมู่บ้านนักกีฬาท่วมสูงในรอบ20ปีเลยนะอีกท่านหนึ่งค่ะส่งข้อความมาผ่านทาง

0: ำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องเป็นการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์อย่างไทยค่ะก็ย้ำถึงกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะยังระบุด้วยนะคะว่าระเบียบระหว่างประเทศตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และมีการส่วนร่วมกันของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นก็เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News เลยนะคะบุกนิวยอร์กซื้อขายหุ้นนายกดึงทุนสร้างงานรายได้ให้คนไทยโชว์ลูกคอบนเวทีอันก้าชูจุดยืนผลักดันปฏิรูปสหประชาชาติศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีในแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ปมวินิจฉัยขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ยังคงมีความสัมพันธ์กันกับหน่วยงานของรัฐทั้งในทางข้อเท็จจริงและในทางผลประโยชน์ชี้การระบุเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไว้แล้วก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะด้านนายกอนุทินนำทีมเคาะระฆังเปิดการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหวังเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้กับคนไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโชว์จุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงเท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันย้ำแก้ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีไปใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นส่วนณัฐพงษ์บุกยื่นปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบในคดีหัวสว.ส่วนพฤทธิ์ระบุคดีมีช้าง3ตัวหวังวิปรัฐบาลวุฒิสภาเปิดทางบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราตุลาคมนี้แก้ปัญหาระยะยาวขณะที่สมชัยประเมินฉากทัศน์4ฉากทัศน์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบาโคสบัตรเลือกตั้งจับตา28กันยายนลุ้นได้เลือกตั้งใหม่หมดหรือไม่ก็รวมพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยค่ะ
1: เรื่องของเนเน่รอยัลนะครับในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะฮะก็มีพาดหัวประเด็นนี้เพราะว่าน้องโพสต์ขอบคุณ FC ที่เชียร์จนเธอถึงฝั่งฝันขณะที่ภูเก็ตเองก็จัดฉลองใหญ่ยกเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่าย2ครับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องแพลวหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากภูเก็ตผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์คนใหม่บนเวที AGT 2026อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนทั่วโลกและก็ความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับล่าสุดในโซเชียลมีเดียของเนเน่ครับได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอลงรูปตัวเองในตอนที่กำลังจะประกาศผลผู้ชนะ AGT 2026โดยเธอหลับตาลงแล้วก็ยกมือไหว้ขอพรพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Thank you everyone for your support support I'm Nene Royal Thank you so much นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนของคุณฉันคือ Nene Royal ขอบคุณมากๆแล้วก็ #FC #AGT แล้วก็ #America นะครับงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่ารักและชอบเนเน่มากนะครับก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดเช้าวันนี้แล้วก็มีภาพประกอบในหนังสือพิมพ์ข่าวสดด้วยนะครับเป็นภาพเนเน่ไหว้ขอบคุณแล้วก็ยกมือทักทายแฟนคลับนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าภูเก็ตนัดจัดใหญ่รับเนเน่ฉลองกลับบ้านเกิดสร้างชื่อแชมป์ AGT ชูแบบอย่างเด็กไทยเจ้าตัวขอบคุณ FC ควงเพื่อนวงโอโซนเที่ยวดิสนีย์แลนด์นายกร่วมยินดีเนเน่รอยัลเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขอบคุณเนเน่ที่สร้างความสุขให้คนไทยภูเก็ตเตรียมต้อนรับยิ่งใหญ่เยาวชนภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกและกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์รองผู้ว่าเผยนับเป็นความภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าเดินตามฝันอยู่ระหว่างประสานกำหนดการเดินทางกลับภูเก็ตเพจเนเน่รอยัลโพสต์ภาพเนเน่ยืนพนมมือ

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Существует одно очень интересное явление. Человек проживает несколько десятилетий, а потом вдруг слышит от окружающих: «Ты изменилась». Иногда это звучит почти как обвинение. Но разве человек обязан оставаться таким же, каким был раньше? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В молодости мы часто очень зависим от чужого мнения. Нам важно понравиться, важно соответствовать, важно доказать, что мы успешные, красивые, правильные, хорошие. Мы можем терпеть неудобные отношения, потому что боимся одиночества. Можем соглашаться, потому что боимся осуждения. Можем молчать, потому что боимся конфликта. А потом приходит время, появляется жизненный опыт, и человек вдруг понимает: «Хватит, больше так не хочу». Не хочется объяснять каждому свой выбор. Не хочется поддерживать отношения только потому, что так принято. Не хочется терпеть то, что раньше терпел или терпела. И окружающие иногда говорят: «Ты стала эгоисткой». Хотя на самом деле человек просто научился уважать себя. Конечно, возраст сам по себе не делает нас мудрее. Можно прожить 60 лет и совершенно не измениться. Но жизненный опыт дает возможность пересмотреть свои привычки и убеждения. Иногда человек становится мягче, потому что понимает, сколько всего переживают другие люди. Иногда становится жестче, потому что наконец научился защищать свои границы. Иногда становится спокойнее, потому что понимает, не каждый конфликт нужно выигрывать. И знаете, что особенно интересно? Иногда человек не меняет свой характер, он просто перестает его скрывать. Женщина, которая всю жизнь была удобной, вдруг говорит «нет». Мужчина, который всегда молчал, начинает говорить о своих чувствах. Человек, который всем помогал, наконец начинает спрашивать себя: «А кто поможет мне?» И это тоже изменение характера. Поэтому, если однажды вам скажут: «Ты стала совсем другой», не обижайтесь. Можно спокойно ответить: «Да, я прожила еще несколько лет своей жизни. Было бы странно остаться прежней, потому что характер – это не застывший».
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649 แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
6: มาพี่แดง
7: ม
6: าช่วงที่2นะทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live หน่อยนะแน่นอนนะวันนี้คุณสุภชัยเนี่ยมาทักเข้ารายการเป็นคนแรกมาก่อนพวกเราอีกนะนะคะทุกท่านว่านะมาแบบรัวๆเลยนะต่อด้วยคุณอะไรเนี่ยรักนี่หรอรักคณีสิริไว้ไว้อะไรเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะอ่านยากมากนะก็สวัสดีทักทายกันเข้ามานะคุณปุญญวัฒน์คุณน้องนะก็แสดงความห่วงใยเรื่องรถชนมานะคุณโอ้หลายท่านเลยนะเข้ามาพูดคุยนะนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะสวัสดีอนาเช้านี่ก็ยังเป็นสวัสดีอยู่นะคุณสมศักดิ์บอกว่าคุณเล็กไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เป็นอะไรนะแต่พอดีข่าวเขาไปพาดหัวไงทั้งยับเจ็บสองไงนั่นแหละ
8: โอ้โหนั่งดูภาพน้ำท่วมนะ
6: กี้เพิ่งได้เล็กเพิ่งได้รับอะไรนะไอ้ข้อความอะเลิร์ทของปภ.ที่มาที่บอกถนนปิดถนนแจ้งวัฒนะเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปปปไปจนถึงเลี่ยงเมืองอะไรเนี่ย
8: ครับเห็นภาพเนี่ยถนนวิภาวดีอ่ะหน้าไทย PBS อ่ะ
6: ประดับ
8: ท่วมอ่วมมากเลยนี่นึกถึงแนวหน้าเลยเนี่ยเพราะว่าแนวหน้าเมื่อวานก็แบบ
6: พี่แล้วแนวหน้าเป็นพื้นราบด้วยนะ
8: ใช่
6: ไม่ได้อยู่บนตึกถึงไหมเนี่ย
8: เนี่ยคือโอ้โหคือเนี่ยคุณน้ำน่าจะเข้ารถเลยนะดูในภาพเนี่ยครึ่งคันได้มั้งนี่รถเบนซ์เนี่ยหนักไม่น่าไปคิดมีคนทักมาพวกน้องที่แบบเป็นนักข่าวอยู่ต่างที่แบบไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ก็ทักทายกันเข้ามาบอกว่าให้กำลังใจนะคะกับพี่ๆชาวกรุงเทพ
6: ใช่โอ้โหแล้วมาแบบคือไม่ทันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีการไม่ทันตั้งตัวกันทั้งนั้น
8: อ
6: ่ะตายละ
8: ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
6: ใช่
8: เราอึดไปอีกวันนึงอึดไปอีกวันเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
6: นี่ไงดีที่มันเป็นเสาร์อาทิตย์นะพี่เพราะนั้นถ้าใครไม่จำเป็นได้ออกไปไหนก็ไม่ต้องออกแล้วเดี๋ยวดูวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์กันอีกทีน
8: ึงวันจันทร์เนี่ยรอดูวันจันทร์เนี่ยนะก็ภาวนาทุกอย่างปกติในวันจันทร์นะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะวันจันทร์เราต้องจับตาดูเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมว่ามันจะยังไงว่ามันจะคลี่คลายไหมในขณะเดียวกันเนี่ยวันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญ
6: 20
8: หลายคนอาจจะลืมไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดน่ะบนบัตรเลือกตั้งอ่ะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญไหมก็เรียกว่าไอ้วันเนี้ยจุดเนี้ย หลายคนมองเลยว่ามันจะเป็นการชี้ชะตาว่าไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ต้นปีเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วมันจะเป็นโมฆะหรือไม
5: ่
8: ซึ่งคดีนี้เนี่ยถ้าเกิดทว่าเท้าความกันไปเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยได้ส่งคำร้องของภาคประชาชนแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่เขาไปยื่นร้องเรียนให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วินิจฉัยตามมาตรา213ว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่มีบาร์โค้ด QR code เนี่ยมันอาจจะทำให้สามารถสืบทราบหรือว่าตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้หรือเปล่าเนี่ยว่าใครจะเลือกพรรคไหนและจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการทำลายแบบหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญอ่ะคือการลงคะแนนเนี่ยมันจะต้องเป็นไปโดยลับใช่ไหมเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญในมาตรา85เนี่ยเขากำหนดเอาไว้เลยว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาอ่ะว่ามีคนเนี่ยพยายามพิสูจน์ว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันอาจจะทำให้สามารถสืบทราบแล้วก็ระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วก็ยังอาจจะทราบได้นะว่าประชาชนเนี่ยลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนไหนพรรคไหนอะไรได้เนี่ยคือถ้าว่าเป็นแบบเนี้ยนะจุดเนี้ยมันก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยลับซึ่งมันก็จะขัดกับหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งนั่นเองก็คือขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ว่าเนี่ยก็ตามเนี่ยนะในประเด็นเนี้ยทางกกต.เองเขาก็มีคำชี้แจงออกมาดูเหมือนกันมีข้อต่อสู้ออกมาบอกว่าไอ้บาร์โค้ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นระบบความปลอดภัยป้องกันบัตรปลอมอะไรเงี้ยซึ่งในขณะที่ลงคะแนนในคูหาเนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะนั้นเนี่ยทางกกต.เองก็มองว่าตรงจุดเนี้ยถือว่ายังเป็นความลับอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตกกต.เนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์แนวของคำวินิจฉัยกันเอาไว้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะมองว่าน่าจะมีออกมาเนี่ย4ทางคือปกติแล้วคนทั่วไปก็จะมองแค่ขัดไม่ขัดใช่มั้ย
5: ค่ะ
8: แต่แกมองเนี่ย4ทาง4ทางที่ว่าเนี่ยก็คือ1เลยนะยกคำร้องก็คือบาร์โค้ดไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่สามารถที่จะสืบย้อนหาตัวตนผู้ลงคะแนนได้และมันก็ยังเป็นความลับอยู่คือถ้าเกิดว่าเป็นในแนวทางเนี้ยยกคำร้องเนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
5: ค่ะ
8: แล้วก็เป็นแนวทางที่2แนวทางที่2เนี่ยก็คือผิดแต่ไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย
5: อัน
8: นี้ก็คือการออกแบบบัตรเนี่ยมันขัดกับมนุษย์จริง

0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านก็อยู่ในสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะไปพบกับท่านค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ไม่ทราบที่บ้านเป็นไงบ้างครับ
1: อาจารย์เป็นหวัดหรือเปล่าคะได้ยินเสียงฟึดฟัดฟึด
2: ครับดูฟึดฟัดครับ
3: อากาศมันไม่ดี
1: จริงค่ะ
3: เลยหายใจลำบาก
1: การรักษาสุขภาพนะดิฉันก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเผื่อไม่มีแสงอาทิตย์มาสัก 4-5 วันน่ะดิฉันจะต้องป่วยหนักเลยเพราะมีประสบการณ์ตุโดยตรงอยู่แล้วที่เคยไปประชุมในป่าก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นพระอาทิตย์เลยสุดท้ายเนี่ยวันที่5ไม่ไหวแล้วอาเจียนออกมาเลยเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากบอกว่าตายแล้วเราจะทำไงดีเดินทางกลับประเทศไทยเจอแสงแดดหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้จริงเลยนะสำหรับตัวเองนะคะกำลังนึงๆอยู่เอ๊ะวันนี้จะมีแสงแดดออกมาไหมคะเดี๋ยวจะได้ออกไปรับแสงแดด
3: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีหรอคะ
3: เดินจากสภาพฝนก็คงควบคุมไปอีกสักวันสองวัน
1: ก็หลายวันอยู่แล้วนะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาไม่เห็นแสงแดดเลยวันนี้อีก1วันก็วันที่3หรือ4เข้าไปแล้วดิฉันก็ลุ้นๆอยู่ว่าเดี๋ยวจะไม่สบายหรือเปล่าได้แต่หวังว่าต้องไม่เป็นอะไรนะคะแต่ก็จะทานน้ำอุ่นเยอะๆอาจารย์ทานน้ำอุ่นเยอะๆเลยนะคะเนาะเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าน้ำท่วมบ้านอาจารย์มั้ยนนทบุรีก็ต้องท่วมหนักเหมือนกันนะคะอาจารย
3: ์ได้ครับ
1: ค่ะ
3: จะเรียกว่าคลองแจ้งวัฒนะ
1: คลองแจ้งวัฒนะเลยค่ะอันนี้ลดไปแล้วยังน้ำลดแล้วเนาะ
3: แม่จะดีขึ้น
1: ค่ะ
3: แต่ว่าที่นี่มันได้ลดเร็วแล้วครับเพราะว่าแจ้งวัฒนะมันเขตพื้นที่นนท์เนี่ยมันเป็นพื้นที่สวนมาก่อน
1: ค่ะ
3: มันก็เลยเป็นที่ลุ่ม
1: ค่ะ
3: พอมันเป็นที่ลุ่มเสร็จปุ๊บมันคนมาอยู่มากขึ้นขยายตัวเร็วขึ้นมาหมู่บ้านจัดสรรสวนเป็นหมู่บ้านอะไรตัวนี
1: ้ค่ะ
3: ก็ต่างคนต่างถมตอนได้ตรวจนะครับคือแล้วแถวอย่างกรณีประชานิเวศ3เนี่ยนะฮะคือประชานิเวศเขาจะแต่งเป็นระยะนะครับ
1: ค่ะ
3: 1เนี่ยถือว่าดั้งเดิมที่สุดนะประชานิเวศ1ถัดมาก็จะ2 3เนี่ยก็จะลึกเข้าไปก็ต้องทำใหม่หมดทุกอย่างก็ลองได้ดูนะฮะบ้านรุ่นแรกๆของประชานิเวศ3